0: 화통 성문 시반 하회 13정방 북군 파티 일본 성부 전부 피피약 아야 파티 중국 조 홍간 디낙 파티 중국 뢰담 아야 섭얍 뿌리오 괴팡 하우네 하우산메이 혐티 넌 혹도고 사송 함통 사삼함 왕인 부빈 섬의 수지 유 최자시안 조통시 사지 함동난 섬년 ดีกระตามใจความสิจินพินจุสุจีสาจะคำตวงบันมึงยินนานปากกำผลนักเลือกเรียบอามาหำจองการสั่งเตียงสุยเตียนจานดินักพระเตียดปุงหนึ่งไปตามดีเพียงหนึ่งจองใจดีดีบันมึงหันมันกุ้งเมียกว่องจองการปุ่นจากการตกพานให้ได้ตกดีเป็นดีสั่งเตียงจีดีห้องซุ่มอันมุดไซนันออกมา นางดวนไต่ตามเส้นจันทร์ฟูนัวจัดเส้นมินจันทินเส้นชายจันทินกบวังกันหินฝานังสืบปุ้งเก่าเสียขาดต่างปีสองพันปลายสาวกตัวเลินเจ็ดไปตาไม้จีนำอามาคำโหยเฮากินแยมเนื้อเปิ้นในเวียงต่างผู้กุ้นเดินในสีห้อยเจ็ดห้อยสิบสี่เยนยกทรงถึงผู้ไล่กุนหันเดินในเจ็ดห้อยหกสิบแปดเยน ตาไม้ไปบันตรงนี้ต่างปีไรหกปั้นเจ็ดหอยเสาเขียนยกทรงถึงปีไรเจ็ดปั้นปลายเปียดเย็นเด็ดห้องละกอกเสาสามคำนังซื้อกาฟ้างานไปไปปงหนึ่งวาดทู่ไปป่าใหม่คือเขาปงหนึ่งมีนำเขียมนำลิซุงยินนันเส้นต่างพักกระตาปุ้งเก่านังซื้อฟังงานมีถี่ออกหอถึงปีสองพันปลายสามสิบโตกำลังนำสางกันมุดเงินไล่ฝ่ายไล่ไปวาดทู่ป่าใหม่คือเขาดังเส้นนี้เทมเพียงแข่งลงปุ่นสีปั้นกดเย็นตีนักอี ออกเที่ยงเขาเฮ็ดจองการสั่งเตียงห้องใจโคตือป้าใหม่คือเข้าป่าใหญ่ยังเปียงเทียบบาเทียมแข่งจองการสั่งเตียงห้องสั่งตุนอยู่ต้าสลายปอยเมียนาอีกเทียมได้มากำจอยจองการสั่งเตียงธรรมจายิงบีและการสั่งเตียงบั่นตุงมังกึน ผู้กุ้นก็เตรียมข่าวสั้นไหมหนังด่วนในหูปีสองพันปลายสหกตัวเงินกากำจอยจองการสั่งเตียงตีสบตั้งขอบเลี้ยนยินนันเส้นนี่หอดถึงเหมือนสองปันสองหอยสามสิบเหมือนเยนตีนักนี่กำจอยเมืองเสียคงขวดเจ้าฟงเป็นเจ้าสืบเจ็ดตีตีสบตั้งขอบเลี้ยนสิบสองตีเขาเฮ็ดจองการสั่งเตียงไปตามดี ปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินหาจองการสั่งเตียงวาทู่สิบสองปันนาเจ้านี่เลยตามเหมือนเบิ้นการเฮ็ดสั่งการเวียเครื่องจักรนี่ปอกเกินมาการถามไล่ฝ่ายไล่ปลายอีกเทียมพี่ใบการอามาคำโหยเฮากินไผเมืองนี่ได้เปลี่ยนไก่ลีมาการเวียเครื่องจักรอันมีคมเปิ้งขืนเนอเตรียมปีไก่เวลาจำนวนกันนี่อีกเทียมหอยปุ้นไล่เปียดปุ้น พักกดถึงการมดเงินจกจ่ายดังกระดาบบัตรเมืองนี่หอถึงหอยไปสิบสองกดเย่นไปเตรียมปีกายเวลาจำนวนกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นในปุ่นไปหกการถามคมเบิ้งขืนเนอพักกดถึงตาเสาไหลนี่หอถึงเสากดเย่นไปเตรียมปีกายเวลาจำนวนกันนี่อีกเทียมหกปุ่นไปสี เขาซ่องซ้ำปีนี่มาเกิ้งมาเสียนดีดินช่างเสินหีเมียนมบจวนการเปลี่ยนตังยกถัน ตังเขี้ยวมาดินเอวเรียวก็ไปเรียวเปลี่ยนปิ้นมาดินเอวนี้ปอกไข่ไปไข่อยู่กินอยู่บ้านมึงหันหึงเยาวมีเขี้ยวบ้านมึงต่างตีเดี๋ยวผูกกุ้นนั้นปอกตังปอกถึงบ้านเกิดเมืองปิ้นเขาเฮ็ดการสั่งเตียงนี้อยู่ที่นี้ตังควงนวลควงเตียมฮบปุ๋งฟงนี่นันออกมาโจป้าบ่ให้เมียนาในบ้านมึงหันนี้จะนอกันไหมเฮ็ดท่าใดหังมีปิ้นดีปีสองพันปลายสหัสโตตังเสียนฮีปองฮับเขียกฝ่ายใบดินนรพอต้องนั้นหอดถึงหกหอย สี่สิบหกเหมือนกุ้นปอกไปตาสดายการดินนรพอต้องนี่หอดถึงสี่สิบหกกดเย็นไปมีแค่แก้วบันเมืองต่างตีมาอยู่กินลงเหมือนสีบ้านเก่าหอยกุนไปจงยังจีไว้โกจาเจียนไว้บันเสาสิคำพักกระดาปุ้งเก่าการโกหอมสอนว่าจางใดหูปีนี้เดินหาตั้งพ่อเตียนนี่ปองสาเจตเตียงหัวกันพิษเพียกนังซื้อจงยังหางขัดออกมาเปียดหัวนันหอดถึงสองเหมือนสีบ้านหาหอย13จองไป สังสวนเตี้ยเตียงผู้กุ้นหอดถึงสามหมื่นปันหอยเปียสิบสี่กุ้นเตี้ยเตียงฝ่ายไปราชการแห่งตั้งหอดถึงสองหมื่นสิบสองกุ้นผู้กุ้นก็เตรียมข่าวสั้นใหม่ใดหูหอดถึงปีสองพันปลายสหกตัวเดินหาดับจองการตึกปืนสั่งเตียงกับโตใส่เตียนรวดใส่เตียนพ่อเตียนเห่าหอดถึงสองปันสองหอยสิบเก่าเหมือนอันปลายเตี้ยเตียมปีกายเวลาจำนวนกันนี่อีกเทียมหอยปืนในสิบสี่ปืนปลายเก่าเดินทอกดอกออกเสาสีคำ ท่าลี่เขือล่าเขือหมานผู้บินจงดีพระเตียดเมืองจาลาเจนมินกงขัวโกเขาลาถามหอดถึงเปิดชินท่าลี่เขือนี่อยู่เดินทอกดอกออกเสาสีคำถึงเสาคำที่ตัวพระเตียดจงโกจะเจ็ดเขาเหตุการณ์สู่ทำ กูจะคุณผู้ปากว่าว่าเจ้าผู้วันเสาร์สิคำอยู่พร้อมโจบอกเข้ากันตัวผู้กุ้นก็เตรียมเขาสั้นใหม่นั่นออกปากตามในหูผู้กุ้นพระเจ้าญี่ปุ่นสองกุ้นรวนเปอร์พิษเพียกนังสาญาพระเจ้าจงโกโจโฮงการที่นักพระเจ้าจงโกรวยตามอาญาทรัพย์ยับพระเจ้าจงโกนี่ปลายปุ้งเก่ากักกันที่จะผ่านการทันเฮาตวงไหลสำเนียงญี่ปุ่นพระเจ้าญี่ปุ่นตวงไหลสั่งสอนได้ตื่นบอกไผมึงพระเจ้าญี่ปุ่นอันอยู่ที่พระเจ้าจงโกกระทิงรวยตามอาญาฮิดกวงพระเจ้าจงโกเดินหกลูกออก22คำจองการก่อปังกันเดียฟันนำเมียเมยกงโขพระเตียจงโกพระเตียเหล่าพระเตียมันปอกที่หอยหกสิบพกนี้เจ็ดเจ็ดตังเขาเฮ็ดอ้อนเมื่อเพียงหนึ่งจองการเดียฟันนั่นโฮงการโดยด้ามาญาเขาเฮ็ดการห่างเตียงสีพระเตียอยู่นำคองเจียงหงพระเตียจงโกเขาเฮ็ดการเดียฟันยกผอมผอมโจนั่นจู่ฝ่ายจู่บายนี่เวียดจอดนั่งสกัดฟังงานจองการตินนักโดยด้ามาญาเรียฟันฟงนี่เพียงหนึ่งจองการความหูเอาจองการโพธิกาการประกาศราคายาฝิ่นยาบังต้องปีนการถามตีนักอย่างเมียจองการอยู่ในบังโดเขาเหตุการชั่วลายเอาเงินจองการขำมดขอบเรียนเขาเหตุการดินเสียนตู่ภายจองการประกาศราคายกุลมนุษย์โลกจองการรักนี้ออกต่างประเทศจองการเปียงยาฝิ่นยาบังประกาศราคายยาฝิ่นยาบังฟงนี่ดังมันไซต์ตึกการสับสารีบันเมืองหิมนำเมียไม่กงโขแต่มันกงไปเธอร่างผู้ผู้เป็นจงทุ่งพระเตียดอเมริกาวันเศร้าเสียคำนี้อยู่ในวังโดออกปากกันเดียพระเตียดยี่ลังเซาเงินกาเฮอเตียวผายต่างนำเมสมุดโขหมูจินีพระเตียดอเมริกาจักดึเศร้าจองการอบโจตัวพระเตียดยี่ลังอันสกันเพียงนี้ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตันคำเพียซึ่งบองนี้เพียวเขาสั้นไหมก็ทึ่งที่นี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันได้ทำเห็นความกึดสีจิ้งพิง
2: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2018ตัวเดินเปลี่ยนโลก27คำถึง28คำอยู่ในพร้อมโจกันกึดป้องภาษาในจงยางปากก้ามนันจีออกเหตุการณ์เป็นใกล้ของไข่สามขึ้นปินเตะตั้งพร้อมลงปอกที่18มาตั้งเห่าเทินนักภาษาจงขวาปินเหย่าเฮินเดียวกันภาษาสงขวาปิ้นหมู่จุ่มเดียวกันปกตังความหูวัดภาษาสงขวาปิ้นหมู่จุ่มเดียวกันว่าเตาสอนสืบและโดยตามสาขาเกรดตามกล่องสาภาษาและกล่องพ้องภาษาแห่งต่างก็ห้อมนำจางจัดดีกำตือขอการภาษายับการกึดป้องภาษาหืดดีตั้งปิ้นความกึดใหญ่นักตั้งเกดโดยแข็งแข็งแห้งและปิดเปลี่ยนการกึดป้องภาษานั้น
3: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำโซ
0: สภาษาดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปิ้นต้านคำเขาเสียงคับเสียงโซบอกนี้ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังหลายฟังประเดี๋ยวนี้คอยฟังกำคับเศร้าเมืองใหม่

ไว้ฟังกำคับใจติดน้องเศร้าเมืองซุ้งในกำคับคับบาไต่ประพันธ์น้องเศร้ายามนั้นอยู่ในกังปล่อยยืดเล่นทกน้องเศร้าเมืองซุ้งสมาโตดีเหล่างามพยันใส่กวจัดมักใจเด็ด

骚蒙满，骚蒙松，骚蒙养，好过来放了。那聊你，好做个麻烦，骚蒙拢。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那很科普级的，
3: 正放假天不显示贵，
4: 当代是上班呐，
3: 你苏我在乎，
5: 广播涵盖粉红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放怀行阿苗昆明云南，咱们边阿庆怀感戴。
7: 放怀行阿苗昆明云南，咱们边阿庆怀感戴。
6: 飞离皮膜破口孤显流，
7: 飞离皮膜破口孤显流。
6: 比如我等来就留下，如果阿庆等黑还没破来，好地等黑等来的地特别。往年如云交通调查很棒，云南省肉松龙麦白克勒森คุณเชวิงหรือมันสนอามาขามมิโสกูมือวันตีมันมือสองหิงปลายเศร้าหกปีได้ถึงมือสองหิงปลายสามสิบปีพวกชาฝ่ายป้องกันและลงไม่ลงตอกตั้งเซนล้มกันมาเตี้ยมันเซลได้โสปนเตอร์สิหิงกุกตีเย็นจีนันเซนเอาออกโสมาดึงกุกตีสองหิงสองปักบุญเย็นกำจอยรองตีสร้างอ่องก้าหายกุนคู่เขาออกโตลวกสิบสองอ่องนั้นเมื่อเดินดึงถึงเดินห้าอกชาตี12ปันนาเจ้าฟังเห็นได้ดิมวุ้นซ้ำได้คักเบมาขึ้นมาเสียนโจชาเต้าโทรองปองการดิกได้วีจ่าไฟดียิ้มเฮ้ยยกส่งมาได้เมื่อเดินห้าตั้งตึงตั้งหลงเช็ดเศร้าออกลองเห็ดผิดบิดเปิงฟิ่งแปลงอุปัตเตอันนักชงจังบักตินเปียดเปิงนั้น2บุญสี่เหง5ปาก13โหคนทั้งจ่าปั่น2โกก็เปิดเห็ดผิดบิดเปิงฟิ่งแปลงอุปัตเตตั้งชงโกเจ้าฝ่ายทิ้งก้อนหน้าการตีหลักตึงชงกู้จอมฟิ่งเปียงอุปัตติติกเชี่ยวกะหังไว้ย้ำในเจ้าฮับทอมเขาจะตั้งมือจะได้เมื่อเดินหกได้สาวสองวันถึงสาวสามวันเส้นไว้สู่จีว่างดินย้ำอยู่เชียวเจียเสียนตีวิ่งเจ้าทงเตี่ยวชาขึงปองดันรัดจับหลู่จู่จ้ารู่เทียบซีจินพินจงสู่จีมาเมืองยินนานเชี่ยชาราการต้านคำหลักหลานอามาขามเฮ้การตีสร้างว่องปล่อยแห้งทัดเบี้ยวดำปัดเดือดตึงกาซื้อดักใหญ่ตั้งรองปองกันได้คักเบมาปองจอมคึงออกบิ้วดีเข้มในเหตุแดนปองกึมรองคักเผยมีจอมการถอยพักรองรักผันสามได้เป็นผู้ดันใหญ่ๆปองเหตุเป็นว่องตีจงตื้อคึงออกเก่าแห้งบิ้วดีเข้มในวงในถึงตีเซินเจินฟูเอคางเซินมินเจินทินฝ่ายผู้เงินเลยเซินห่มกันติดยินออกไล่หมอกดัดบาปองติ่นนกเบอร์สองหิงปลายเศร้าหกปีเดินเจ็ดเตะน้องบักบายคักเลอเซินกุนเลอเชวิงอามาขามบีโสกู่มือวันตีเอมันนกดีโกดีเดินเจ็ดปากสี่สิบสี่เยนยกสูงถึงดีโกดีเดินเจ็ดปากหกสิบแปดเยนน้องบักบายคักเลอเซินกุนเลอมันสนอามาขามบีโสกู่มือวันตีเอมันนกดีโกดีปีหกเหงเจ็ดปากเศร้าเยนยกสูงถึงดีโกดีปีเจ็ดเหงปลายแปดเยนเมื่อเดินหกได้สาวสามวันนายอาถังอันมัดถามตั้งหลายเปียงจ่าพองเหตุดองคักไปอกจ่าแล้วลงไม่ลงตอกตียินานเซินมิวเหตุได้ดีคักไปได้ไผ่พื้นดันปุ๊บปงวอกออกบาเปียงจ่าหลังได้ที่ออกถึงมือสองหิงไปสามสิบปีลองปองการอกจ่าแล้วลงไม่ลงตอกตั้งเซินตั้งหลงเหตุดอกเครื่องขวางมาเฮมันเซลได้โสปนเตอร์สี่หิงกุกตีเย็นตีดักบาเหตุช้อมปองช้อมลองคักเบ่เครื่องออกแล้วลงไม่ลงตอกปังเสื้อปังซาเสื้อใดเฮือการผ่านสร้างได้หิดจากป้องหลงเด็ดโซเฮอก้นให้ก้นนาเตอร์เซลได้โสงเงินกำจอยรองตีสร้างว่างสุดตันเสาดีเจียตั้งให้รากันเนื้อมันสนได้คักเบ่หึงทามาก้นหมายข่าววงได้ได้หูเมื่อสองหิงปลายเสาหกปียินานเซินตั้งหลงเอาออกโสกำจอยรองตีสร้างว่างก้าขายก้นโคเข้าออกตัวหลอกเลยดึงกกตีสองหิงสองปากสามสิบบุญเย็นเอากะกำจอยรองตีสร้างว่างก้าขายกุ่นคู่เข้าออกตัวลวกตีวิ่งคนมินคงคู่เจ้าแล้วเจ้าเลยวิ่งจะได้จิตหลังนั้น12อ่องเมื่อเดินหนึ่งถึงเดินห้า อกจาตี12ปันลาเจ้าป้องได้ดิมวุ้นซ้ำได้คักเบมาการจักได้ดิมวุ้นคักเบการทำเจ้าก็เห็ได้ดีมาเจ้าดองอามาขามเถียมกุนเมืองป้องกันได้สร้างพร้อมมาการจักเบี้ยวเห็ดเจ้าป้องหลงได้เจ้าได้โสดำสีปีไก่หุ่มย้ำและดีปากได้เปียกลองเตะร่างป้องกันนั้นส่งเงินมันอีย้อมกาและดีปากได้ชิบจิตป้ายหกเลือดปานเบิ้งเสื้อขายเครื่องของกุนโคตื้อโสกาปากเปียด12กกตีห้าเหงเปียดปากบุญเย็นดำสีปีไก่หุ่มย้ำและดีปากได้ดึงป้ายหกการทำเจ้าซื้อหิจใจป้องหลงนั้นโซได้โสเสากกตีเปียดเหงหกปากบุญเย็นดำสีปีไก่หุ่มย้ำและดีปากได้หกป้ายสี่เขาสอนพี่ได้มาขึ้นมาเสียนตีวิ่งดิ่นช้างหิดีรองปองเบ้ฮร่ากันได้ยกส่งมาได้พอกเดิงลูกบอลตั้งมาดียี่แม่เจ้าไปนายเปลี่ยนเป็นมาตีไทยเข้าสู่ตีไทยได้มีปีรองป้าล็อกดำหลายจำตั้งก้นตีไทยซื้อพอกขึ้นมาดันมาเห็ดเสียงกินเสียงร้อนเห็ดอ้องขาพงซ่อมครึ่งซ่อมเบี้ยมีตีเปียกเจอได้เฮ้ปีรองเจอมาดียิ่มนั้นเชียนเข้ามาสู่มาเศร้าอยู่ตีไทยป้องกันผ่านสร้างเหตุปองรองตั้งเฮ้ก้นเบิ้งได้มากบีได้มือสองเหงไปเศร้าห้าปีตั้งเสียนทับตายปีรองจะมาดีเยี่ยมในหกปากสี่สิบหกบุญห้าเหงโกการดีเยี่ยมตั้งหลงเศร้าได้โสสี่สิบหกกกเตะเก้าเหงบุญเย็นปีรองจะมาดีเยี่ยมซ้ำอยู่ดีวงดีเขาดันมีบุญสี่เหงเก้าปากโกลองเฮ้อาเมียเศร้าได้ส่งเงินดำตึงมาได้เปียงจ่ามันก็ดำมาเจอทรงสังชีไว้เจียนไว้เดือดตึงกาเมื่อเดือนหกได้เสาสี่วันปุ่งบอกออกไล่หุบใบแล้วเดือนหนึ่งนั้นปีได้เดือนห้าตั้งตึงตั้งโด่งเช็ดเช้าออกลองหิดผิดบิดเปิงฟิ่งแปลงโอปาติแล้วทรงสังบักตินเปียดเปิงนั้นสองบุญสี่เหงห้าปากสิบสามโหสั่งสอนตั้งสดสอนโกนสามบุญเหงปากเปียดสิบสี่โกโกนเชื้อโซ่แล้วตั้งตั้งแล้วเจริญฟูสดสอนนั้นมีสองบุญไปสิบสองโกกฎหมายเข้าได้หูตัวถึงเบอร์สองเฮงไปสองหกปีเดินห้าหางเดินป้องเถียมเฮงทัดเฮงเตียนอันกาตือเฮงเตียนตีระตึงกาเข้าได้ป้องสิบเตียนมันตั้งหลงพวกขึ้นถึงสองเฮงสองปากสี่สิบเก้าบุญเจ็ดเฮงหลังดำสีปีไก่หุ่มย้ำแล้วดีปากได้สี่สิบสี่ไปเก้าเมื่อเดินหกได้สองสี่วันจงนี้เติ้งบ่งจราเส้นเป็นกงโคโก้ท่ารีเคอร์ลาเคอร์มันศิลาท่าไฟไปได้ไผ่เพื่อนฮอดถึงเปื้อจินมาท่าดีเคอร์อยู่มือเดือนหกได้เสาสี่วันถึงเสาหกวันมาถึงจงโก้ดีถามตัวได้รองไข่หมอกว่าคนถึงจ่าป่านสองโก้อยู่ตาเลี่ยนโจติกเชี่ยวกาขังไล่คนไข่หมอกอาจ้องตัวล็อกตีเราตึงกาเฮาโกจาคนมือเดือนหกได้เสาสี่วันอยู่เลยคุยขานหมอกคนหมายเขาดันว่าสมหลังได้ฮู้คนถึงจ่าป่านสองโก้ได้ก็เปิดหิดผิดบิดเปิงฟิ่งแปงโอปาเตตึงชงโก้ช่วยฝ่ายทิ้งก้อนหน้ากันที่ดักตึงชงโก้ช้อมฟิ่งแปงโอปาเตติดเชี่ยวกากังไว้ตึงชงโก้โป้อาช้องหลังในให้หมอกเฮอตึงจ่าป่านดองอันเคยรัดชัดบันเป็นตึงจ่าป่านดูสั่งสอนคิดบวกกุนเบิงตั้งอ่องกันผ่านสร้างตึงจ่าป่านซื้อสู่ตึงชงโก้ได้ดูหิดช้อมปองช้อมฟิ่งแปงโอปาเตตึงชงโก้มักติ่นนั้นเบื้อนหกได้เสาสองวันดองอันตึงทรงโก้มึงลาวมึงบานมึงไทยล้มกันมาสู่แล้วคิดดำไม่กงโค้ปองเหตุดองเชษฐาการดามปากหกสิบหกปอกได้ตีปองเหตุด่ากันมันสู่ย้ำตีปองเหตุด่ากันนั้นฝ่ายทิ้งฟิ่งตึงทรงโก้มึงลาวมึงบานมึงไทยฉี่ตึงในร่วงชี้ดีดองทิ้งฟิ่งล้มกันมาสู่คิดดำไม่กงโค้ปองเหตุด่ากันตีจิ้งหงตึงทรงโก้ได้ห้องใครขุยฝ่ายปองการชี้ดีได้กูปากกูฝ่ายสมนังเปียงจ่าหน้ากันที่ดักซื้อได้มาหุมปองเหตุได้การโตกันตีสุดเลยคิดว่าไม่คงคู่ได้ปองการโป้ตบรองรักสลอมขายยาเพียนเจมทั้งโป้ตบรองสุดเลยเตียนสินวางโดเพชรดินส่งเงินเปิลรองสุดหลายเมืองหลายตึงโตสุดรองเป่ารองขายโกนรองรักหลอมเข้าตึงออกตึงรองเหตุยาเพียนเหตุอันเพชรอันพังเพชรโสเพชรเงินเปิลซื้อได้ดันอันเจมใครต้านใครได้เป็นข้าสตังเมื่อเป็นผู้เสริมต้านใคร
8: เปิดเห็นหูรองเข้าใจใหม่อามิวปัดฟันตันเห็นเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจางเปิดเห็นโค้ดตามชี้จินเห็น
6: เบอร์สองเห็นปลายเสาห้าปีเดินสิบเอ็ดได้เสาวันชี้จินพินจงสู้จีร 就来回公单当麦副校方通知很那类白是比电单看能计划让你忙不地达的当后便当阿米亚罗拉干嘛干官们便让听众的当后用类似本人通知等当路当跟慢门走着官们官们走着慢门正喊欧官们为地达当官们走红线เหตุจอมปองจอมตีอ่างปุ่นเงาเรือตังไปดีสายตังอาเมเรือตังกับจำเบอร์ได้เอารองตึกจำเจอจับเทียนรองเออกุนเบิงบีรองจำได้เปียวจ่าสาเจอปัดไปดีสาได้เต้าทูเออกุนเบิงตั้งหลายหุ่มกันบักบีมาเสียนเหตุได้ปีนองปีนผู้ตีตีว่าว่า
7: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปองโค
9: 晴光壮壮通州广播
7: 晴寒晚晚孤单伴人行
9: 晴寒晚晚孤单伴人行
5: 比如好当来都有理由哈撒有那阿庆博来好玩跟妈团寒黄你团你那中等บองเหอพี่น้องเขาตั้งแต่จิกถ่อมเสียงฮับถ่อมขามันห้องว่ายังตังหิวท่าก้นน้าจมหย่อง

0: พี่น้องเขาตั้งไหนของพวกปกเลยปล่อยเมียนเอาชูต้องเหอพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นแต่เหมอสง
1: 云南新时代是哪种时代的？中国家庭新时代哪个爱？
2: 云南新时代是哪种时代的？中国家庭新时代哪个爱？
3: 是干么？大家看不懂呢？在冷那，是干了中东一个，我们都入到我们的王宁，交通没有个，接触过某个老看爱是个。วินามุงโตเคนละของอาคุณครูหญิงมีโอกาสหนึ่งทอนคริปทุมงาลุงอาปราอามากรรมสัจตังเพชรตัดเดชิกาวินามุงโตยังกิติมิตรละของวันละของดูไอคุณพรพัดันนาอุคายิ่งงามกรรมโกมเดียมูสละของเพมดิสโตครัดว่าไอชิกาแต่ยังสตาร์ง่ายก่อนนาสตาร์งาลมันท่าสีช่องปั้นหนามดูมุงโตนาจ่าสุการใจกิเยมภาษาโกเกรนในคู่เรียงไหวชิกากึ่งมากงวังนี้กงพันผาจีบุขอมูปงลีมภาษากิเยงกะไลตั้งบดังสวดสตัวลักขัดว่าไอชิกาอเมริกามุ่งตังกุมสามกรรมเธอลังผู้ขวาหมูจื้อปังไหลและกับคุณลายยังกุมโพรทัดลำเทียงนาอีหลังมุ่งตังหยิบเพจคริตาเตชิกาชิกาที่ตั้งกุเตพังลินยิมีสิจิมพินากาโดมิชินลาวันหลักสันชิกาเทียมควันมุ่งหยิบไปบังตันนายาลิวเตชิกาที่ท่านพังวาสนาชิตาครูอุนเทคคนของยาชิงยิ่งกันนาคุมสมยาชิงยิ่งมุ่งตัวรับตัวมุ่งตัววังยิงเจ้าทงมิวเช่าจ้ากังวังโกจับสุขวันมุกโลกมาชลัยจนในเช่นตัดไอตรงคงมุ่งตัวสิจิมพินยืนนำมุ่งตัวโกจับสุขวันมุกโลกมาชลัยนาอาจักมงกามีจัสัตย์ยิ่งแพ้ทรงจงกโลสตูมุ่งแต่มาตรงอาจักขาเทวันดัชสวดแต่มกัมโกมเดียนเทกโลพังซึ่งขาสวดลำยิ่งแพ้อามาคำตัวกุศลกงจัดลำอาจุจชนมจันไหลกลายไอลำทะนาอาจุนสินีแพ้มาตุนนาชงังชังครัดวันนาสันเซียงกุนปล่อยกลอสโปรชระทรงจงกลอสบินครัดวานาเร่งาไอแต่ดับรันทะมงโดสุยะนีมีครมละไมกตาทะมงโดมงชามุกันตับมงโดสุยะสุกายมุกันตับนีเทชนาไหลกาจอมติบสปราตันนาตัวดันดาไอเคียงละข้องไอคุณครูนิชตาสิงห์กันนามิโอมเรกฤทุมงาลุงาปราอามาคำลำทะมงโดจังเรื่องคำสัจตังโกมชามเรมีชตามีเยนสินิจามลิชมลีกวันนามชามเรมีชตามีเยนสินิจากรุชมจัตุสวดัดกระทองหนึ่งท้อนกระทงงานลุงอาปราอามาคำลำทามงตัวจังรังคำสัจตังโกมชามเรมีลิงยิงมีเยนคิงกรุสินิจาคนกวันนามชามเรมีลิงยิงมีเยนคิงสินิเดมจัตุสวดัดนาเรงาไอสิกามชานินได้รับรันทะสกันจะลาลุไอเคียนละข้องไอคนกรุญิงอยู่นำมุงตัวโกอุคายิ่งงามกามของเดียนลำทากระบาโจนาชากัมโพรแยงกดีมิเรือของวันละข้องเสียมสมพระดันนาควยมีมิวหงหงมดูมุงตัวเรมดูมุงตัวมิวสินิตนาอุคายิ่งงามกามของเดียนมูสุลของแพะมจิชิโตครัดวางาไอแต่ยังสตาร์ง่ายก่อนนาสตาร์งานละมันทะสิช่องปั้นนามดูมุงตัวนาสุดการใจกิยมสาโกเกรนัยโคเรนนาจังมุกโลชโปรลำเกรนัยโกรจัดทำจำของกรรมสัตว์วันในคูรจันมงชวามชายิงอับราลำนาอามาคำลำมงมตุนนาเชกจาลาลุใสครั้งกบาไอจังมงกรรมรจัดจพังโกมันยิงรอดยานัจพันธาทำมจานามจัดรจัดชิกรินตัวในสุดแรงยิธาอรังตัดไขมุถึงกลล้อมไอจพังโกมันยิงรอดยานัจพันธาทำมจานาเชสิญกทอกรุยมัดนาพองชงระลังชุยงลงไรเสียตัวตรงคงจพังโกยังกดีละจามจัดฉลุคองเรื่องมงาวามจัดตุนนาบันยังรอดยานัชพันธาทำมจานาและง่ายกับทอกรุรจัดครั้งกับพาไอทำจำมังกำธาลูตำละไอจากกำโพรจพังโกยังกดีคนเรื่องจัดวางครูตูลุนนามันยังรอดยานัชพันธาทำมจานาครูกับทอกลีรจัดลุงไอในสมรภูมิรอยังลิงชางมิวกังมากงวังนิโกปงลิมซาแพกำลังมีกิ่งกระไลตั้งมาตั้งชดโซลาลุใส่เทียมเรนซาตัวเก้าตันนาไปว่ามัดเรผู้คนมาซาแพสร้างอายุนนากังว่ามัดไอผู้คนมาซาเดกิ่งครับวาลุใส่คราวโลไอชิงกันเดียน้ำมันนำผู้กาเดียนทางว่าไอมชานิโกในสระโกมันนำจรอกพ่อสำลาสวยเสียงพ่ออลักมีเรคล้ายคล้ายเรนนามันนำยิเพนเดชาโกสังอาณาคูสกาลาเดชาโกสังอันนามกัมส่วนมกัมส่วนนาชัวมชานยิเพไว้สุดสุเรกจารามีชิบินตัดลุไซเคียงละข้องไอความงานยิงกังวังติงท่าขับเต่าลูกอนตัดแต่ผู้คมนำจะพังโกวางครูเซมิลีมวนครูเข้มงาดุนนาผู้คมลำท่าใจลังไอจากกัมโพจะพังโกแยงกดีลีชิกรูริชคูดูสาผู้คมใจนาแต่ชาโกเตียนนานาสังอาไอมันนำจะพังโกมวนนี้เข้มลีชิกูจ่าจันดูมงชวามชานีอาจากกัมโพตามจัดลำโกเกราลู่วังอาไอ สกามสันนิสกวนเจลาลุไอเทียนละข้องไอคุณครูยิงสตามงาซีโดวาตุยังอันเทียมงตันนาแต่กามโมโดตัดจันบนพังขึงไรจพังโกเรือละข้องวันละข้องเซมลีมงจุคุทิ้งสิญตุนนามันยิงรอเดียนัดพันธะธรรมจานามลีเซมลีกทกจุคุรัดจัดลุงไอสตากรุนไทยคุมลียาชนีมงจาลามงจึงชากุมสันมงตันกุมสันมกัมทาลีเคลาเขมันโกสัตว์วามิทาจนนาเปิดยิงโกดูลุไซ ทาลีเคก็สตากรุนเทคคุมลียาชิญิกวนนาคุณครูยาชิญิบรันทามีว่ามุ่งแต่งก็สร้างความมุกโลนาเรอเมริกามุ่งแต่งกับสามกามเทลังพูนเทคคุมลียาชิญิตานุสงกวนบรรดาคุไลกาสบรันนาจิกตัดไอละมายี่หลังมุ่งแต่งนี้ฮอร์มูซบางไลล์กับคุไลไอสังพอลีนิเพกุมโปรทัดจังอเมริกามุ่งแต่งก็ยี่หลังมุ่งแต่งนี้เทตระคาเดลัมเพจิกรึงก้าวนาเรงาไอ
4: สกามแต่งงานคมดมนางนี้ได้หลังนาสกาโกองไม่ก้นนาหรือจังสปอยด้านในเรือมตุนนาลิเงี้ยมีสิจิมพินากาโดมีชินลางวยหลักสันสกาไปบางด้านนาในจุดสันนางชินลาไทยเจลาอเมียวชาเนกุนตุมคุลงไงจวนมิครมกุนน้อยมุจมลำละมดนันทะเราจอมสกุลดนี้มีสิจิมพินากาโดมีชินลา ชิงละข้องเอ๋ชื่อมาสมเนียงสตาร์ชิลข้องทอยคุ้มมาสมยาท่าตุงคงโมมดูสีจิมเพียนกันโจกระทงทอยโมบงลีจะพองท่ากาสกาเอชเลยมาตุนสโปรไอลูโมกาโกมงดันยองอามาตุงอายังเกรยูมาทัดไล่โมลามเรนนามาช่างเกาหมีกันโลเอโกอามิวชามินมาซามังคังเจอกระสโปรตันไอเชิงเรนนาแค่โมมกัมคอมปรัวไอลำเพทุชมกขันวานาระยัง
5: สุดกันเลยแต่ผ่าจื้อฉันเลยมองมาสาลำทานาครึ่งกรันลำนี้อาจอมตุบกันรัดยุนนาเตาพังลำเทียยันละจังอุ่นสวดล้าร่าไองาไอมุขันมวยเทียมีปุ่มอยากลำฉลาดสบรรยานามีมุงเปียวกาสนมงสู้กาสิกามดังงาไอคบชรำชานีมุขันมงวยสบอาเดียนไปดูร่าไอ ได้หลังนามข้อมงวยสบอาเดียนท่าช่องเดียนาเปียวล่าไอมุขันนี้จอมดักกา

常常想时光的事，多少有些无奈，他们说不必惦念。

0: ของผมบอกได้ปล่อยแม่นาวสู้ต้องเฮ้อพี่รองเขาเขาตั้งหลายจูดีซ้ำซะ
1: 云南先生会是马孔斯巴达中破嘎天先生会那个爱
2: 云南先生会是马孔斯巴达中破嘎天先生会那个爱
3: 是感到阿库姆能力但让那是个中东一个云南蒙多南帕蒙阿朗那南帕姆鲁沙这帕蒙正沙马站阿吉文西姆鲁埃是个ยูนามงโตนี่ยูนามงโตสัตว์วานายคูปราเตียมงตาคังมาดูไอพ้นมดิงกอมเตียงครัดวานาโกลชตุบิดูลัมจอมติบสปราตันนาปราเตียมงตาคังมาดูไอพ้นมดิงกอมเตียงครัดวาไอชิกาอันเถมงตันนาตัสวัจักเชียงว่ากดีมลีชิริมิลุสวัดไอจักลุสโจตันนาครั้งนังมังโกมงการติงนานับปัดง่ายโกอังลุไอชิกาวินุรีลามงตันทานังนังกบานงวันนาสิมาเตมชาจุพันแรดจากครุชมลีดูไอชิกาสิกาที่ทั้งหมดพังเรียนยิมีสิจิมพินากาโดมิชินลาง่วยลักษณะสิกาเทียม

0: 你别帮咱呐，呀，留点是个提坦帮瓦斯呐。是大哥，你太困啊呀，是你，是干么啥呢？蒙多阿苏呀，是个蒙管容易个咯哎。云南蒙多，那把什么事可能呐？哥哥托困哥，蒙不进南盘路上，这把你推是十八次旁观呐，只管这拉路哎。听了看爱可能爱人管哪日话样？蒙多入多，蒙多阿苏呀，你个阿爹蒙阿人多哎。阿爹们阿人多个罗哎，南巴们阿浪那南帕姆鲁沙这班蒙正沙么站，外派派人个罗克万那，罗姆罗格姆东么萨班东尼个，蒙丹丁那双看个热伦那，蒙只生干那南帕姆鲁沙只天开朗又慢，蒙只么样看那南帕姆鲁沙么萨么顿那格，而扎了那日南帕姆鲁沙么康尼，阿扎阿瓦吃不长爱朗尼他，但两个阿舅是尼穆鲁阿哎。蒙阿宁若瓦样，蒙多丁那；蒙阿宁若瓦样，蒙多丁他接不长大哎。南帕鲁沙铁相哎，同这个藏蘑菇，莫米青果战顿那，莫拉顺天不啥么来，莫米青果战配路人断。阿喵喵人南帕鲁沙来，顿是你吃么哩？可他们在不在莫人断？南帕鲁沙买个罗哎，既然你顿，你看个他个买么在路接高人那。蒙丹丁那南帕鲁沙这把没动战吧，没动偏阿吉温西尼萨卡什布罗达鲁塞。接了矿埃昆蒙阿宁个，蒙多丁那南巴蒙阿朗那南帕鲁沙这把蒙正沙么战，帮起同是宁来塞铁木人。蒙多丁南帕鲁沙同只卡藏木，接了矿了矿咋矿了矿，路接不着账单，没啥顺天不啥么来，接了矿么咋咋么离什么离配路这么高，阿喵喵人南帕鲁沙顿时克托库木人拉断鲁塞。你带着不然他，蒙多曾看着格么来木拉多尼，龙达布尼铁绕。云南蒙多萨罗瓦奈库，不然点蒙达那康布图埃，彭木林贡点克瓦那，格罗斯多米杜兰，总提普斯布拉丹那，曼南根拉木格木嘎，格罗斯普木嘎，当不当个说斯做，苏姆罗当不当个说斯做，通德拉是班斯拉热拉木里昆那，勒达什姆苏姆图斯布拉丹那，木东哥，蒙达那康布图埃彭木林那，曼南根拉当不当阿丘就选拉说斯做啦。ลักษณะจ้องรองไอ้กลอสโปรมกำจึงขาจัดกุนตำศอกตั้งกระจาไอ้มานางกันรากลอสโปรดงไรกงโจงกุนสดโซลาเรนนาจิตจอมลำจักกะบาจิตจอมลำชุมจาจิตจอมลำกบการเรจิตจอมลำสุมเพเราจอมกลอเทนามลิงขะนองกุมโพดุมลูกชายในมัมตุมทันตุมเรตุมลีทุสิชังวาเรลำนิทาเรากระจาไอ้อาจุนสินีสักอับสโปรขัดวานาคูเรสตามงานทอยคมงายะทาอยู่นามงโตจงมาลคนสามพอยสันรงนี่ก็อยู่นามงโตเคียนทุกคงไอคนกรุ่นยิงอยู่อยู่นาจงกบานีจงมาลคนนากริตุมอมัชปราตัดใส่อยู่นานรงแรมสาผ่าชิพันลคนอมัตถาปนข้อจังก็มลิจาสมชมงาลักษณะมิวบวพันลคนนากริตุมอมัตก็มงาจามงาจวนข้อจังก็ละจามจัดสิริอยู่นานบอพันนากริตุมอมัตถาปนข้อจังก็มลิจาครุษมงาลักษณะมิวบวพันลคนนากริตุมอมัตก็มงาจามลิชมงาจวนข้อจังก็ละจามจัดสิริมงตันกุนปอดมงกุนตับนีสตากรุนเทคุมงายะชินีสปราตัดไอเชนคงายคงครุนิงสตามงาสิโดวาตุยังอันเถมงตันนาตัสวดจากเชงวากะดีมลีสิริมีตูลูสวดไอจากลูสวดตันนาครั้งนังมังโกมงกันติงนานำบัดละไงโกอังลูไซมีว่ามงตันอุ้ยเหนื่อยเวลามงตันก็สะจงไอตักสะตับนีสปราตัดไอสิกาก้อนนาอยู่ยังแต่ฉันนะเตียนเทคุมงายะชินีเชิงมลีวาตุยังมีว่ามุ่งทำสามเรื่องข้องก่อนางนวลทาสิมาใส่งาไอแต่ชาณาเดียนความลียาชนะเดตัวอย่างทาวินุยรุนามุ่งดันทาอาจารย์สิงห์ดาลทาเดตัวไอนางนวลข้องหลังนวลวันนาถอยความงายาชนิวาตัวอย่างมุ่งดันติงทามาสามเรื่องและจามจัดสมจัดสิมันเรื่องคิงมีงาจากคนหนึ่งมากับมันเรื่องและจามงาชื่อสิงห์เพ่ก่อมู่ตามมันเรื่องข้องสาจังก่อนอจัดจุมงาไอเปียวผู้มงการกุนปอดประกาศตับหินถอยคุ้มงายะชนีตั้งชนะรายการสปราตันนาจุนไอได้ชะตาท่าหัวหมูจื้อบางไหลกับโกสังพอดีไหลไอจพังโกชกบรองหมูปินในช่องนัดผ่านนาทำมาจานามังอาชิสินิตังไรลูใสงาไอสกามแต่งาคมหนมนางนี้ได้หลังนาสกาโกองไม่ก้นนาและจังสปอยตันในเรมตุนนาลิงยิมีสิจิมพินากาโดมีชินละงวยหลักสันสกาไปบังตันนาม
1: ีจุสันนันชินลาไทเจลาอามิวชางีกุนตุงคุลง่ายจวนมีครมกุนน้อยมุจุมลำละมอนนันทะเราจอมสกุลดนี้มีสีจิ้นพินากาโดมี

ครอบนัวผู้เนานี่อย่าปังตันไล่วายมันค่อนได้ก่อจังหุยเจินค่อนในจึงไข่นัวสการเซียนงวยมันค่อนเรือมาตุ้นนาสรามาจะคงถูกค่อนในดินช้อนสั่งงวยมันค่อนไปปังตันนาจอมแต่อยู่กะ

จอมทัพไอจุมโพปุ่มกาเมื่อไงเตียนเราจอมทัพไล่วูปิดวูจานีเปลี่ยนงอยกระรูงาจุมโพปุ่มกาท่าเมื่อไงมาค้อนหนีอิสุนคันค้อนไล่หวาใส่มาตุ้นนางุยเปียวไอจุมโพปูกางูไอมาค้อนไปปังตันนา

มนาวนาวกะตูซาว่าไอจัมพอวนปองพูนาวนีมกินจงคู่นียองออรายุงวินเซนเทกามนอนมนาวกะมตุนนาสรามะคงฉิวเฟินคอนไอคลุมกงดอนออรางูไอมคอนไปปังตันนาจอมตะอยู่กะ

แต่นี้นะอันเทียบูกาห้องครึ่งสุดมันออกไว้กระบาดถาดูซาไอกระนอกกระนานีผู้ช่องผู้บ้านีมากินจงคู่ย่องเพื่อบูกราขับเต่าลากาไอมาตุ้นนาจะดันชันสู้เขื่อนในบูกราขับเต่าลากาไองูไอมุขคอนไปปังตัน

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔不羁的
3: 正阔噶片五千尺会
4: 当代时装版纳
5: 林苏母社父
6: 广播涵盖更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 奉陪爱心爬山云南，为了为亚猫干带提心放好感动内容发电เวลา高山美
8: ผู้ขยายเสียงภาษาดินหันมาเดี๋ยวบินยำเอากำไดผีเสียงฟังเขาการลงในนกพัดเดียดเวลาเขาสั้นไหม
9: ผู้ฟังต่างหลายเขาในเขาสั้นไหมปองนี้ที่เพียงนี้มีเส้นเห่ายินฝาหนังสือเจียนกระดามปิญญาเขียมทีสิบสามสินเทียมใหม่สั่งเตียงหงป่าใหม่คือเขาพัดเดียดจบเร็วเสียงยินนันเส้นตังปุ้งเก่าการฟึนผ่านกักเตรียมเลือกเปิ้นโลจำนำหูหนาจังตังเกาจงเข้าเข่าหงเห็นลงเห็นตัวปี2016ตัวนั่นออกมานำเขียมนำลีคาเฟยยินนันเส้นหีเอาไหลนังซื้อพร้อมจู่ตังนรกนั่นชู่ชงเจ้าหีอยู่ตังพัดเดียดอ้อนโฮคำตองตังมีพัดเดียดเทบา

0: 天平干湿保险会被约压莫西双坏人喇叭箱蓝昌县米纳德南丁门高板和坏木不上马坚果澳洲塔收来马蹦东来亨泽赛电破铁头龙本四十国千马有登了六年并后体破铁为内瑞拉伯格偏人为那乡帮巴河普棍带些发生坏64棍不料怪放靠内好山美险提电话六个少下坎普棍各点好山美由深政府新闻版约协พร้อมบอกข่าวการข่าวสารไหนกักยาฝิ่นยาปังเลือดลกเดินทุกระบอกสาวคำบอกที่39ในยินันสั้นนั่นออกมาเดี๋ยวปี2000ปลายสาวเวตัวมาเส้นไว้เส้นจันฟูแจกไว้เพียงหนึ่งการซึกกักยาฝิ่นยาปังรูทีหาอันเวลาหาปีนั่นออกมาตาไม้ตีนักไม้จวงหนีอยู่ตังพ่อเตี๋ยปีนไปอ้อนพกดถึงยาฝิ่นยาปังนอกพ่อเตี๋ยสนาไหลยึดผ่อนไปคมเปิ้งป่านมึงหอบเลียนกักยาฝิ่นยาปังนี่รวยตามอามาคามมันเวิ้นขอการกักยาฝิ่นยาปังมีกำลังมาเตียงเมียให้ได้ตกดีปินลีหาปีมาตังเส้นนี้ปองโพธิกาการละกาดราคายาฝิ่นยาปังนั่นหอดถึงเหมือนหกปั้นจองไปสับยับไหลบ่าสังกัดพิษตัวเหมือนเก่าปั้นกวนไปซาเดียไหลยาฝิ่นยาปังจูเจอจูจองเจ็ดสิบสี่ตันผ่านกักคว้างขวาโสอันเปียงยาฝิ่นยาปังนั่นหอดถึงสองเหมือนตันไปเพียงหนึ่งจ้องใจตาดีฝ่ายไปกักยาเฟียนยาปังตังพระเตียดนั่นปี2000ปลายสภาโตนี่ปินการเซิกไพมึงกักยาเฟียนยาปังดูที่หาตังเส้นดีไก่เมียนมบเลียวนั่นตังเส้นนี่ปองโพธิกาการละกาดราคายาเฟียนยาปัง2ปั่น2หอย22จองไปสับยับหลายบ่าสังกาผิดตัว2ปั่นเปียดหอย14กุนซาเตียหลายยาเฟียนยาปัง10ตันไปดังดวนเส้นฟ้าจานใกล้เกิดไว้ฟงปิ้นโครงการตินนักฮกดีกบป้องกันเย็นฝ่าหนังสือความเจียงยีประดามของป่าใหม่คือเขาพระเดียดจบเร็วเสียงในยินาเส้นนั่นออกมาเดียดจอดการหักซาธรรมจาตามปิ้นตามเกิดห้องสางไหลยกถันเครื่องจักไหลเปลี่ยนดียกสูงพระเดียดจานอการใหม่สีจวงนั่นตุนอยู่นังสปิญญาออกมา13สินดีนักนี่ยกซุ้งนำเขียมนำนี้ฝ่ายไปสั่งเตียงป้าใหม่คือเขาพ่อเตียดเห่าตามปีนตามเกิดคำตองกำลังปุงนึ่งห้องสังยกซุ้งกำลังการกลุ่มห้องสังตามปีนตามเกิดมีนำเขียมนำนี้ซุ้งพากดถึงจวงกันเมียกว่างคิววันมังกินคิววันฮักซาคิววันสามจวงเห็ดหนังกันตุนอยู่การสั่งเตียงน้องนำป้าใหม่คือเขาเบี่ยงเงินดันคำมาเข่าเมียนำไม่ฐานฟงหนีเพียงนึ่งจ้องใจดีๆเดินหกระกอกเสาหาคำยินาเซนเจ้าเซนเข้าเสียนพักตาปุ้งเก่าการเฟินผันกักเตรียมเลือดเปินอันรัวจำนำหูนาจังต่างเกาจงเข้าเขาหงเห็นลงเห็นตัวปีสองบันปลายสาวกตัวในเส้นทองนันออกมาการเฟินเปินโควุลีไหลหนีปินสีหอย35เฟินการฟุนอันมีที่ต่างหนีปินหาหอยไปหาฟุนการฟุนจอนโคหอย80เฟินการฟุนฝ่ายไปลิสไหลนี่เปิ้นโคปิ้นสีหอย65ฟุนการฟุนนั้นมีที่ต่างนี่ปิ้นหาหอย45ฟุนการฟุนจนโคนี่ปิ้นหอย80ฟุนเดินทบลกออกเสาหาคำพร้อมปะยาเองมาคาเฟ่จากนี้ยินนานปังถนซองปี2000ปลายสาวกต้นหี่อยู่เวียงเมืองเสียเหมียนมบยินนานเสนีมีมาคาเฟ่3หมูเอารายการฟุนลงปุ่นเก่า10ฟุนนั้นพากดถึงอยู่ในนีตันการฟุนซงเลอเปิ้นปีนี้ชูชงเจ้าอยู่ตังพระเดียดอ่อนหัวจัวป่าคำตองพระเดียดพงกังใจยกยาหมดใจเทบาเทียมเฮียงใจหยงอีเป้าฝ่ายไปยกยาหมดใจสองฝ่ายการถามตังมวลปิ้นฝ่ายนั่นออกมาเอาจวงการสืบเป้าเสียนเขาพร้อมการยกยาหมดใจตวงปิ้นการนักตุนอยู่จวงการเป้าใจไข่นักไข่นะนี่เป้าหือออกเจ้าไปอยู่ไปทันแต่ยกยาหมดใจก็ไหลนั่นออกมาปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินซ้ำชูชงเจ้านี่จับเมียนจองการเถบาเทียมเฮียงฝ่ายไปยกยามัดไซนันนี่หอดถึง363จองไปถึงไปถันแต่ยกยามัดไซหือผูกกุ้นนี่หอดถึงหอย52จองป้องฝ่าเงินปังปูนันหอดถึง40เหมือนหยันไปลาปาเซียงหลานช้างเสียนพัวสนี่ป้องมีหนาตึงนำลิ้นปกสังมากเจียนกู้เอาเจ้านั่นหอดถึงเหมือนเก่าบ้านห้อหอยหมูพอถึงยามห่อนมักเจียนก้นหีจับไหลมักไล่ถาดเทียมพอถึงเดินเก่านี่จักเสาไหลมักป่งดงไล่เดี๋ยวปี2000ปลาย13ตัวดังปกสางมักเจียนก้อเอาโจพอถึงประเดี๋ยวปลายมี10ปีแล้วห้องสางนี้พอเพียถึงสิ่งจันชวนหกดีชวนเมียนเซาจู่เปลี่ยน12ดี ฐานปีนห้องสังที่เก่าอันกำจอยการสังเตียงบันตรงมังกินและปุ่นจากการตกพันธุ์ให้ได้ตกดีปีนี้ไปเทียมนั่นกูจะนันยันเจียวเดินทุกหลอกสว่างคำพักกระดาปงเก่าหอดถึงปีสองปันปลายสวักตัวเดินหาดับตั้งพระเดียดนี้ปองมีเฮิงจักใส่เตียนฝ่าเตียนนั่นหอดถึงสี่สิบกดเชียนว่าสื่อคมเปิ้งฝ่าเตียนนี้อยู่ตั้งนัดลวกปีนที่หนึ่งจุยเก้าจันมินฝ่าเย็นพักกระดาปงเก่าจวนการพิษเพียกอาญายาฝีนยาปังจ้าไหมเรียกการพิษเพียกอาญาพิษเพียกอาญานั่นออกมาสิบจวงดีนักนี้ฟังลูกอ่อนดีคะอายุพ่อขันใจเตือนนั่นนับไปนับกินยาฝีนยาปังนับตามหงราจาตูตาพระเดียจงกัวอยู่เฝ้าพระเดียไว้ในรวยลาปุ้งเก่าหอดถึงเวลาบันเมืองหันวันสวะคำตาเรียกนาฬิสีตาปลายมีพยาสลวนพระเดียจงกัวอันอยู่พระเดียไว้ในรวยลานั่นสองผู้จวนเปอร์การเพียนในใบคำลับตายเสียอยู่ในเวลาบันเมืองหันวันเสาร์สี่คำกลางคืนพระเดียไว้ในรวยลานี้ปอเกิดเพียนไว้เจ็ดจีขึ้นเนื้อนั่นสองปอกพอถึงวันสหคำดังพระเดียดนี้ปล่อยป่าเหือหอยเป็ดชิบเปียดกุ้นตายเสียมีปั่นหาหอยสาวกุ้นไหลเจ็บซังมีหอยหาชิบเจ็ดกุ้นห้าเป้าไหลยังมีสองหอยกุ้นผดเป้าไหลเตอเปียวผู้เชียนเฉียวเงินเยือนกงซือวันสหคำพักกระดาปงเก่าว่าจังเฮอร์ลุงอันเตียวผายนำเงี้ยสมุดหัวเอ้อหมูซือนี่บอกเกินมาพอถึงหอยปุ้นไรหาชิบเจ็ดปุ้นอันนั้นก็เพียงนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตั้นคำเพียเสียงบอกนี่เพียงเขาสั้นไหมก็ถึงที่นี
1: ่คำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันถนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิ้งพิง
2: สีจิ้งพิงจงสูจีปีสองพันแปดสิบตัวเดินเปลี่ยนหลอกเสาสามคำถึงเสาสี่คำอยู่ดีเชิญเตอในคูเปอร์ชาเจ็ดคำต้องปากกำนันจีออกพระเดชเฮาเนี่ยเป็นพระเดชใหญ่ลงในเนื้อโลกมีวัฒนธรรมและของโคสุมภาพจีกาลาไว้นั้นได้ไหนหักษาดีสอนสืบดีใจหยงดีวัฒนธรรมจงขวาจาดีกับเลือบสืบมาเพียวคอมไทยไลมาโยหือคอมเจอวัฒนธรรมมันเกียนขอนต้อมคันธาภาษาก
3: ำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำโซ
0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปินต้านคำเข้าเสียบเสียงโซบองนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวอนดีฟังนั่นเพียวหรือต่างหลายฟังก้อยฟังกำคับ

0: 多想听懂你的语言，我多想融进你的世界。唉，是一样的，戴家姑娘。
1: ต่อมานี่ก้อยฟังกำคับปบกันอยู่ของบ่อย

0: 有他有罪过，诺埃那些白，只得去过大卫家微微拍手。
1: 哎，不，拉子的酒坛。

くちゃらむくちゃだたしにまえくちゃ

Chala javi chitela kolem Chicho e kata e jogasu

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普基地，
3: 正破噶天文先生会，
4: 当代时装版纳，
5: 李松武师傅，
6: 广播涵盖粉红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 放怀心阿苗滚门云南，咱们变阿静怀感戴。
8: 放怀心阿苗滚门云南，咱们变阿静怀感戴。
7: 飞离皮膜，破口孤显流。
8: 飞离皮膜，破口孤显流。
7: 比如我当来有六十，除了阿庆当黑还没破的，好在当黑当来的第六笔。那时候敌人往来阿唐，到头变成帮干十三本人。เฮาลองตีสร้างลงไม่ลงตอกหรือตึงก้าขึ้นกับขึ้นปานเฮ็ดได้ภายเพิ่งมาฮินันเซินปุงบอกลองสวบกู้ฝึกตาโซเซินอันฟันสู่เสียนตีเอมันมือสองหิงปลาย26ปีได้ดิ่งก้าผีตีเมืองฮินนันจุดละปุ่นตีป่าจำได้ลองมัดหินเฮ็ดได้ดีดันชูส่งเจ้าสิงสู่ตั้งตึงเลี้ยมขาเปียงจ่าลองยิ้มจ่าตั้งเป็นมิ้วไงเจ้าซึ่งสู่ละอ่วงตีได้ยิ้มจ่าตั้งเป็นดีดีดันมักเอาเจ้าเชียนกู้ลาปาเชียงตีหลานช่างเชียนบุญเก้าหิงหกปากบูดันมักมันเป็นในก่อนเลือดตึงเก้าเสด็จจักปล่อยเหียงทัดปล่อยได้เหียงทัดดันสี่สิบกุ๊กตีเชียนว่าดูแล้วปุ่นตีป่าเป็นหนามปัดเดิงตึงไว้รวยรวยดาปู่เป็นพี่อิงสันดักเหียงนั้นปู่เหตุเฮือกุ้นตายกาปากเปียดสิบแปดโก้ลำในเจ้าฮับถ่อมเขาสาตั้งมาอึดเลยเบอร์เดินหกได้เสาห้าวันกุนหมายข่าวลูกเสินเจินฟูชินเวินป่านห้องคายขุยปุ้งบอกข่าวมาเมื่อเดือนหกได้เสาหกวันอันวันตับจ้าเพียนเลยปุ้นตีป่ายินานเสินดำ39หลังนั้นได้หูลูกเบอร์สองหิงปลายเสาเอ็ดปีมาเสินไว้เสินเจินฟูขบานปองเหตุดองอันกุนเมืองตับจ้าเพียนปองเหตุ5ปีดำ5ปุ๊ดได้หน้ากันมันหลายเปิงอยู่ตั้งเติงเป็นเหตุได้ดีดันเหตุถึงปองเป็นดองอันจ้าเพียนลูกดอกตึงเข้ามาอีจอมกัดเจอรองตับจ้าเพียนที่อึ่งขวับเดียนป้องเห็ดได้ดิมวนป้องมีรองอันจ้าเพียนมาของขายโจ้หลักแห่งในจำได้ปีน้องเป็นผู้5ปีมาตั้งเส้นตั้งหลงเช็ดเช่าออกรองบูมิวรักสลอมขายจ้าเพียนในบุญหกเหงปลายโหเด็กเชี่ยวได้ก้นผิดตามบุญเก้าเหงปลายโกสรุปได้จ้าเพียนจ้ามาจึงได้44ต้นปลายแปดปาก80กงจินเช็ดเช่าโจ้ขึ้นเห็ดจ้าเพียนจ้ามาจึงได้2บุญปลาย8ปากต้นอยู่ตั้งเติงเป็นรองตับจ้าเพียนป้องเห็ดได้ดีดันเมื่อสองหิงปลาย25ปีเป็นตั้งเซินป้องเห็ดรองอันกุนเบิ้งตับจ้าเพียนตาม5ปุ๊ดเปลี่ยนตามหางในตั้งเซินตั้งหลงเช็ดเช่าออกรองบูนักสลอมขายจ้าเพียนจ้ามารองเห็ดผิดบิดเปิงฟิ่งแปลงอุปาติจะได้สองหิงสองปาก22โหติดเชี่ยวได้กุนผิดตามสองหิง8ปาก44โกสรุปได้จ้าเพียนจ้ามาจะได้10ต้นปลาย6ปากกงจินวงในฝ่ายการดิดเปคักเปร่ากันเนื้อเซินจะได้6หลังคุมกันติดยินออกได้อาถางยินานเซินถ้าได้ปองจอมรองตีสร้างลงไม่ลงตอกหรือตึงก้าขัดกับขัดปานในจอมหนังรองคุมกูอ้องสู่ตันเศร้ายกสงการผ่านสร้างยกสงครึ่งส่งตั้งตื้อผ่านปองฟิ่งเปียงเบอร์สี่ฝ่ายได้เต้าทุออกเปียงสามา13เปิงตีหลักยกสงรองปองการอ้องสู่ตันเศร้าลงไม่ลงตอกหรือตึงก้าเห็ดได้ดีเตอมาเลี้ยมซอกการผ่านสร้างบิ้วมีตีเปียกมีหมายังคักเบดันยกสงเปียงจ่ารองเห็ดออกเครื่องขวางบิ้วดีเข้มในสู่ย้ำเห็ดถึงรองคักก้างซ่อมปุกข่มกูลงไม่ลงตอกหิวท่าตั้งเต้าโทเฮอร์รองดำซุยขุ่มบีดำขายเครื่องออกเสวได้โสเงินซ่อมได้เครื่องกินตังเยี่ยมย้อมปล่อยออกไอเอื้อสังขวาถ่านเสวได้แล้วลงไม่ลงตอกแล้วตึงกาเห็ดออกรองดีมันมาเบอร์เดินหกได้25วันป้องปองการยินานเซินเจ้าเซินเขาสื่อเย็น ปุงหมวกออกคงฝึกตาโซยินานเซนมือสองหิงปลาย26ปีสุภาพโกฝึกฟื้นสู่เสียนที่เอมันในสุดแล้วฟื้นสู่เสียนยินานวูดีเลยได้เป็นโคเสียนเป็น435เฟินมิวเปียกเป็นรองสุภาพดันเป็น5ปากไป5เฟินจนโคเป็นปาก80เฟินสุดแล้วฟื้นสู่เสียนยินานดีเสลยได้เป็นโคเสียนเป็น465เฟินมิวเปียกเป็นรองสุภาพดันเป็น5ปาก45เฟินจนโคเป็นปาก80เฟินเมื่อเดือน6ได้25วันรองเขตเด้งก้าผีเอาเม็ดดิบบันเห็ดปินตั้งกินแล้วยินานเซินดาม2ปัดมือ2ยิงไป26ปียินานโจยไปสื่อเตียนสายอยู่คนมิ่นขวดเสียวอยู่ร้ำพินเยี่ยมรองเขตกันฝ่ายเด็กปุ่นตีป่าได้มีฝงเห็ดเด้งก้าผีมีเอาเม็ดดิบบันเห็ดปินตั้งกินแล้วเมืองยินนาน3หลังรองพินเฟินมันปนเตอร์90เฟินเหตุถึงปองเป็นเนื่องก้าผีตีเมืองยินดานในคักใบม้าหลงด่างนั้นปีใดจอมหนังดองยิ้มจะตั้งเป็นขึ้นกับป้าหรือยิ้มง่ายลุงกับป้าเตอร์จับก้นเป็นมู้ตือยิ้มจะก็ยอกกับป้ารอกติดๆได้ชูส่งเจ้าชิงสู่ตั้งตึงเตรียมเขาออกเปียงจะเหตุดองมิ้วยิ้มจะง่ายได้ง่ายจะส่งตื้อจีเป้ามายิ้มจะสมิดดองเถียมกำจอยฝ่ายยิ้มจะเจอได้ดันรองยิ้มจาตั้งเป็นฝ่ายยีเป้าได้เหตุได้ดีเติมมาเต้าทัวรองยิ้มจาตั้งเป็นหลงหมวกเจ้าตั้งเป็นวังได้หมวกเชียนย้ำยิ้มจาดีเด้อมวยดันพอขึ้นตีขึ้นกะจะได้ให้รองยิ้มจาตั้งเป็นเหตุได้ถกเถามาวงในรองเสือไพ่ยกสงเปียงจาอ้องป้องกันรองวันเล่าหุ่นจนยี่คู่จู่เสือวิ่งมึงเมาตีเต๋อหงเจ้าอยู่รองเต้าเจิญยกเหตุดีเปียออกรองปองการหรืออ่องตีแถมเลี้ยมซอกหลากันได้ป้องเห็ดกะจอมหลังได้ฮูโคโจสื่อหลังในเป็นปกดมโคโจเสือก้นให้ก้นนาย้ำในมีเสือเยี่ยนหกเหง6ปัก63โกอิงเปิงเถาเปียงปองการคักเลื้อมันตีตั้งอ่องตีแถมเลี้ยมซอกหลากันหรืออ่องตีได้หรืออ่องตีแถมอาเมียเลี้ยมซอกหลากันตั้งแถมอ่องการขาก้นการรองปองการตักโดได้อยู่ร้ำขิงไม่ได้มักเอาเจ้าเชียนโกลาปาเชียงหรือหลานช่างเสียนตีเวียงผู้เออบุญเข้าหิงหกปักบูดันบักมันเป็นโป้ก่อนครอบกะหุยมันสมางดีร้ำสั่งได้ตึกเป็นขิงร้ำทิ้งก่อนนั้นถ้าถึงเดินเข้ามาเจ้าตีขายได้เอาลูกเบอร์สองหิงไป13ปีตีมาซ่อมบักเอาเจ้าเชียนโกได้ลาปาเชียงอยู่ดีเลิกตั้งมาอ้อนดีได้จู่ซาปองการซ่อมบักเชียนโกได้10ปลายปีดำในตั้งเชียงผู้มีเลือดเส้นจนชนหกหลังแล้วชนมิ่นเสียวจู้เปียด12หลังนั้นมาป้องการซ่อมบักเจียนโกการซ่อมบักเจียนโกผู้เป็นรองเธออาเมียได้ถอยพักรองรักผ่านเฮลากันเลยบ้านสนคักเบี่ยหึงทามาได้ฝ่ายป้องการครึ่งออกตีเลือดตึงกาเมื่อเดินหกได้เสาห้าวันปงหมวกตัวถึงเบอร์สองหิ้งปลายเสาหกปีเดินห้าหางเดินเลือดตึงกาเขาจะได้มีชักปล่อยแห้งทัดปล่อยได้แห้งทัดดันขึ้นถึง40กกเตเหงบ่นเชียนว่าอยู่เลิกปุ่นตีป่าเป็นดำสีเปิ่นนั้นอยู่วันตับจ้าเพียนเลิกปุ่นตีป่าลำ39หลังในลุมพัดบูจุยเกาจนมินฝ้าหยันปงบอกน้องจอมฟิ่งแปงอุปัตเตปูตบลองดักสลอมขายจ้าเพียนจ้ามาจะได้ดันสิบเปิงให้ฟังรกอ่วนไปดีดากะกินกะจิ้มจ้าเพียนจ้ามาจะได้ดันเบอร์เดินหกได้24วันตั้มคำตึงไว้โดยจุยดาปูเป็นพี่เองสันตั้งแห้งมีจิตคักขึ้นหรือได้สองปอกโตถึงเบอร์เดินหกได้เสาห้าวันปูเห็นเธอก้นตายกาปักเปียดสิบแปดโกมีก้นเหงห้าปักเสาโกหมัดสางก้นปักห้าสิบเจ็ดโกหายลายสำสังมีก้นสองปักโกจันในโจสังสังเต็งไว้อันเชมไก่ตั้นไข่ใดเป็นข้าวสตังเมื่อเป็นฟูเซนตั้นไข
9: ่เปิดเห็นหูรองเข้าใจเมื่ออามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานฝึกเห็นโค้ดตามชี้จินเห็นมือสองเหงไป24ปีเดือนหนึ่งได้16วันชี้จินพินสงสูจีอยู่เลิกปานการปู่ก้นอนหูตีดักคักเส้นปู่จีหึงปองเต้าโทรองคักเบ่ฝ่ายบูสมบูงเงินเห็ดได้ดีย้ำคายปานต้านคำนั้นชี้ออกสังขามปองการเอาก้นเบิ้งมาเห็ดตีดัก
7: ฝ่ายการบูสมบูรณ์เงินเลือกตั้งเฮาอ้อนหูได้ต่างกับว่ามาตัวก้อยควบคุณเบิ้งจำรองดีทั้งฝ่ายบูสมบูรณ์เงินตึงกำบังควงแถมซาเทแถมคุณมีโสป้องกันได้เหมือนกันสีอิดกับย้ำเบิ่งป้องกันเบิ่งหน้าการบูสมบูรณ์เงินดูหิดช้อมรองคนเมืองจับเทียนรองป้องกันหลายเบลตั้งหลายได้รองดีได้ไงใจปองจอมข่มกูดีอาข้างโควิ่งถูกเปียงลองส่งตื้อฝ่ายบุษมบุญเงินใน
10: คำเปิ่นว่าหิงบอกก็บอกหิงมากก็มากผู้เจิงเบิ่งใจเบิ่นหนังโกปานก้นหนังกัน
11: เฮาเฮาผู้ปองเจอเลี้ยงเหตุขันกำจอมฟิ่งจองรองก้น
7: พี่รองเขาก็ตั้งหลายอยู่ดีอยู่ซาหรืออาขิงปล่อยคำห้องปอกเลยเอาคำห้องดีถ่อมดีเงินในปล่อยให้ตั้งหลายถ่อมชิงหับถ่อมคำห้องใจม้วงร้องฮักตุใจเฮา

0: ของพวกได้ปล่อยแม่นาวสู้ต้องเฮือพี่รองเฮาเขาตั้งหลายจุดีซ้ำซ่า
1: 云南先生会是马空是八大中破嘎天先生会那个爱
2: 云南先生会是马空是八大中破嘎天先生会那个爱
3: 是感到阿空的能力那让那是个中东一个云南蒙多南帕蒙阿朗那南帕鲁沙这帕蒙正沙马站阿吉文西姆鲁埃是个云南蒙多尼云南蒙多萨罗瓦奈库ประเดียบมงตาคังมาดูไอพ้นมดิงกอมเดียงคราวานากลอชตุบิดูลัมจอมเตียบสปราตันนาประเดียบมงตาคังมาดูไอพ้นมดิงกอมเดียงคราวาไอชิกาอันเถมงตันนาตัสวัจจากเชียงว่ากดีมลีชิริมีลุสวัดไอจากลุสโจตันนาครั้งนังมังโกมงการติงนานับัดง่ายโกอังลุไอชิกาวินุรีลามงตันทานังนังกบานนองวันนาสิมาเตมชาจพันแรดจากครุชมลีดูไอชิกาชิกาที่ตั้งว่าแต่พังเรียนยิมีสิจิมพินาการตัวมีชินลางวยหลักสันชิกาเทียมควันมันยิบไปบังตันนาอย่ารู้เดชชิกาที่ท่านพังวาสนาชิตากรุนเทคุ้งอายาชินีชิกามชานีมงตัวสุยาชิกามุขันรงยิกโลไอยูนามงตัวนับสมชิตคุลังนาครูกตอกคนครูมงจิงนำพามลุชาจะปั่นถอยชิชิปราสผ่องก้อนนาสกวนจะลาลุไอที่ละข้องไอคนง่ายยิงก้อนนาหรือว่ายังมงตัวรับตัวมงตัวสุยานีโกอาเดียมงานยิงตัวไออาเดียมงานยิงตัวกลัวไอ้นำพัดมงานหลังนานำพัมลุชาจะปัดมงจังชามจันไว้แพร่พรานกลัวครัดวันนาโลมโลกรีมตรงมาสัตปันตรงนี้ก็มงแตนติงนาช่องคางก็แร่ลุนนามงจืดชงกันนานำพัมลุชาจะแทงคล้ายลำยมมันมงจืดมียังคันนานำพัมลุชามาสามตุนนากรินและจากเลนาเรนำพัมลุชามังคังนี้อาจจะเอาว่าเชฟจังไอลำยิธาแต่เลี้ยงไออายุนสิ่งนี้มูลงาไอมงานยิงระหว่างมงโตติงนามงานยิงระหว่างมงโตติงถาจับดจังตัดไอน้ำพามลุชาเทียเซียงไอทงจักจังโมโกมวนมีคิงกรูจันตุนนามราชนเทียมชามไรมวนมีคิงกรูจันเพลูริมตอนอามิวมิวเรน้ำพามลุชาไรตุนสิญชิมลีกระทอกมาจ่ายประจัดมูริมตอนน้ำพามลุชาไมกลัวไอจีไรหนีตุนลูกข้องกระทอกกมายมาจัดลูจับเก้าเรนนามงตันติงนาน้ำพามลุชาจับปัดมาดงมาจันปามาดงเพียนอาจิวนเสียนีสกับสปรตัดลุไซเจริญของไอคุ้มงานยิงโกมงโตติงนานับปัดมงานหลังนาน้ำพามลุชาจับปัดมงจึงชามาจันพังชิทุมชิญยิงไรใส่เทียมเรนมงโตติงน้ำพามลุชาทองจักรจังโมเจริญของละข้องจ่าคนละข้องลูเจ็บประจังตัดมราชุนเทียมชามาไรเจริญของจัดจ่ามาลีชิมลีเพลูริมเกาอามิวมิวเรนน้ำพามลุชาตุนชิกทอกครูมูริมลาตอนลุไซแต่บรันทะมงโตจึงขาดจากกำลังมุรับโตนี้ลงตับกรุ่นี้เทเราอยู่นำมงโตสารวานาคูประเดี๋ยวมงแต่นักขังประตูไอพ้นมาลิงโกมเดียงครัดวานากลอสตุบมีดูลำจอมติบสปราตันนามานางกันรามกบมกากลอสโปรมกามตั้งมาดังชดโซสมรสตั้งมาดังชดโซทงตราชปันสลัดเรลามาลีคุณนาและตัดเชื่อมสมทุสปราตันนามาตรงโกมงแต่นักขังประตูไอพ้นมาลิงนามานางกันราตั้งมาดังอายุจุชนลำชดโซลาหลักสันไหลจ้องรองไอกลอสโปรมกามสังขาจันกุลตามศอกตั้งกระจาไอมานางกันรากลอสโปรดงไรกงโจงกุลชดโซลาเรนนาจิตจอมลำจักกะบาจิตจอมลำชุมจาจิตจอมลำกบการเรจิตจอมลำสุมเพเราจอมกลอเทนามลิงขะนองกุมโพดุมลูชันไหนมามตุมทันดุมเรดุมลีทุสิชังวาเรลำยิธากรากระจาไออาจุนสินีสักอับชุบครัดวานาคูเรชตามงานเทคุมงายะทะยูนามงโตจงมาลคนสามไปสันรงนี่ก็ยูนามงโตเคียนของไอคนกรุ่นยิงยูยูนาจงกบานีจงมาลคนนากริทุมอามัชปราตัดใส่ยูนานรงแรมสาผาชิพันลคนอามัตถะปนข้อจังโกมลิจ่าสมเชมงาลักษณะมิวอาบวพันลคนนากริทุมอามัตโกมงาจามงาจวนข้อจังโกและจามจัดสิริยูนานบอพันนา

0: กริทมอามาถาเป็นขวาจังก็มลิจากรุชมงาลักษณะมีอปอพันคนนากริทมอามัดก็มงาจามลิชมงาจวนขวาจังก็และจามจัดสิเรมงตังกุนปอดมงควรตับนิสตากรุนเทคุมงายาชินิสประทัดไอเขียนของงานของครุญิงสตามงาสิโดวาตุยังอันเถมงตันนาตัดสวดจากเชียงว่ากดีมลิชริมีดูลูสวดไอจากลูสวดตันนาครั้งละมังก็มงการติงนาน้ำบัดละไงก็อังลูไซมีว่ามุ่งแต่วันนี้เวลามุ่งแต่ก็สะจงไอตักสะดับนี้สประทัดแต่สกัดก้อนนาอยู่ยังแต่ชนะเตียนถอยคุ้มงายาชนีเชียงมลีวัดตุยังมีว่ามุ่งแต่ไม่ใช่ไม่เรื่องของก็นางนนท่าสมัตไซงาไอแต่ชนะเตียนคุ้มลียาชนะเดียวยังท่าวันนี้เรื่องมุ่งแต่ท่าอาจารย์สิงห์ดาลท่าเดียวไอนางนนท์ของหลังนนวันนาถอยคุ้มงายาชนีวัดตุยังมุ่งแต่ดิ่งท่าไม่ใช่ไม่เรื่องและจำจัดสมจัดสมันเมื่อคิงมีมงาจากคนหนึ่งมากับมันเมื่อได้จำงาชื่อสิ่งเพ่ก็มู่ตามมันเมื่อได้ข้องสาจังก็เนาะจัดจุ่มงาไอเปียวผู้มงการกุนปอดประกาศตับหญิงถอยคุ้มงายาชนีตั้งชนะรายการประธานนัดจุนไอได้ชะตาท่าหัวหมอจื้อบางไหลกับก็สังพอดีไหลไอจพังก็ชกบรองมงปีในช่องนัดผ่านนาทำมาจานามงาชื่อสิ่งตั้งไรลู่ใส่งาไอสกามตั้งงาคมหนุ่มนางหญิงได้หลังนาสกาก็องไม่ก้นนาและจังสบายได้ในเรือมตุนนาลินิมีซีจิมพินากาโดมีชินลาไว้ลักษณะสกับไปบังตันนาม
1: ีจุสันนันชินลาไทยเจลาอามิวชานีกุนตุมคุลง่ายจวนมีครมกุนน้อยมุจุมลำละมดนันทะเราจอมสกุลลินิมีซีจิมพินากาโดมีชินลา
2: 听了空也什么声音是大师了空空什么样是你东空某某的习近平跟着个通通崩裂在碰他孟嘎可尊来是来某顿是不爱是啊是故那大顿某口有样跟您热怕干啥怕嘎个落爱了带米来来地囊啊来江铁个家爱浪啊爱不爱是啊么样不爱是么干不爱个落了张浪他地囊啊这可是慢爱是啊铁增卡着家爱浪啊爱ครั้งละดัดเทียมสัตบันดงและง่ายคูชาไม่จนไอสราชกูนาปีมสัตลำก่อขั้นนาไขมูรุงไรกลัวละจังไอมสัตลำคูขั้นไรไขมูมชานีฉันเทียแพมาดูมิดมูไอคูกลัวนาลำและตาหลังสงวนร่าไองาไอ
3: สกามดันงาไอคอบนัวพูนองีคำจางงานนี่มุขมุ่ยสเปรย์เตียนไปดูไรแต่หลังนามุขมุ่ยสเปรย์เตียนท่าจุมพลเซียนงูไอคุยโกนามข้อนีตาบังตันนาจอมตันลากะ

ความนัวผู้เหล่านี้ยาปังตันไล่วายมคนได้ก่อจังหุยเจินคนในจึงไข่นัวสการเซียนงวยมคนเรมาตุนนาสรามาจะคงถูกคนในดินชวนสั่งงวยมคนไปปังตันนาจอมแต่อยู่กะ

จอมทับไอจุมโพปุ่มกาเมื่อไงเตียนเราจอมทับลายวูปิดวูจานีเปลี่ยนงอยกระรูงาจุมโพปุ่มกาท่าเมื่อไงมาค้อนนีอิสุนคันค้อนไล่หวาใส่มาตุ้นนางุยเปียวไอจุมโพปูกางูไอมาค้อนไปปังตันนา

มนาวนาวกะตูซาว่าไอจัมพอวนปองพูนาวงีมกินจุงคุงียองออรายุงวินเซนเทกามนอนมนาวกะมตุนนาสรามะคงฉิวเฟินคอนไนคลุมกงดอนออรางูไอมคอนไปปังตันนาจอมตะอยู่กะ

แต่นี้นะอันเทียบูกาห้องครึ่งสุดมันออกไว้กระบาดถาดูซาไอกระนอกระนานีผู้ช่องผู้บ้านีมากินจังคู่ย่องเพื่อบูกราขับต่อลากาไอมาตุ้นนาจีดันชันสุขค้อนในบูกราขับต่อลากาไองูไอมุขคอนไป

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔不吉利，
3: 正阔噶天五千尺会，
2: 当代时装版纳，
4: 你所我社府，
5: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 奉天星爬山云南，为了平安摩干带提醒，放好干农内农发展，为了高山美。
7: 奉海爱星爬山云南，不掉边要熬干带提醒，放好干农内农发展，为了高山美。
8: ผู้ฟังทั้งหลายข่าวในข่าวสั้นใหม่ปองนี้ริพองนี้มีเส้นเห่ายินฝาหนังสือเจียนกระดามปิงหยาเขียมถี13สินเทียมใหม่สั่งเตียงหงป่าใหม่คือเข้าพระเดียดจบประเดี๋ยวเสียงยินนันเส้นตังปุ้งเก่าการฟึนผ่านกักเตรียมเลือเปิ้นโลจำนำหูหนาจังตังเกาจงเข้าเข่าหงเห็นลงเห็นตัวปี2826ตัวนั่นออกมานำเขียมนำลีคาเฟยยินนันเส้นหีเอาไหลหนังสือพร้อมจู่ตังนรกนั่นชูชงเจ้าหนีอยู่ตังพระเดียดวันโฮคำตองตังมีพระเดียดเถบาเทียมเฮียงการสืบเป้าเสียนฝ่ายไปยกยาหมดไซสองฝ่ายนั้นลาบาเซียงหลานช่างเสียนมีหนาตึกนำดินเหมือนเก่าปั้นห้องห้อยหมู่ปุกสางมาร์กเจียนโก้เอาเจ้าถ่าเสาไหลมักปุ่งดงไม้เครื่องจักใส่เตียนพระเดียดเห่าลงปุ่นสิจิบโกดเชียนบ้าอยู่ตังละลกหนีปินโฮทีพระเทียดไว้หน่วยรวยลาปัวเกิดเพียนินไว้นักแห่งป่องป่าหือผู้กุ้นตายเสียหอดถึงหอย64กุ้นประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในข่าวสั้นใหม่ย่ำทีเต้นหกหลอกสหคำผู้กุ้นก็เตรียมข่าวสั้นใหม่อยู่เส้นเจินฟู่ชิมันปานยกเฮียดพร้อมบอกข่าวการข่าวสั้นใหม่กักยาฝิ่นยาปังเลือดโลกเต้นหกหลอกสหคำบอกที่39ในยินันสั้นนั่นออกมาเดี๋ยวปี2000ปลายสเวตโตมาเส้นไว้เส้นเจินฟู่แจกไว้เพียงหนึ่งการซึกกักยาฝิ่นยาปังรูทีหาอันเวลาหาปีนั่นออกมาตาไม้ตินดักไม้จวงหนีอยู่ตังพระเตียดเป็นใบอ่อนพกดถึงยาเฟียนยาปังนอพระเตียดสนาไดรึดผ่อนไปคมเปิ้งป่านมึงขอบเลียนกักยาเฟียนยาปังหนีลอยตามอามาคามหมั่นเว้นหัวการกักยาเฟียนยาปังมีกำลังมาเตียงเมียให้ได้ตกดีเป็นลีหาปีมาตังเส้นหนีปองโพธิกาการละการาคายาเฟียนยาปังนั่นหอดถึงเหมือนหกปั้นจองไปสับยับไหลบ่าสังกัดพิษตัวเหมือนเก่าปั้นกวนไปซาเดียไหลยาเฟียนยาปังจูเจอจูจองเจ็บสี่ตุนผ่านกักห้องขวาโสอันเปียงยาเฟียนยาปังนั่นหอดถึงสองเหมือนตุนไปเพียงหนึ่งจ้องใจตาดีฝ่ายไปกักยาเฟียนยาปังตังพระเตียดนั่นปี2000ปลายสภาโตนี่ปินการเซกไผมึงกักยาเฟียนยาปังดูที่หาตังเส้นดีไก่เมียนมบเลียวนั่นตังเส้นนี่ป่องพอที่กักกันละกาดราคายาเฟียนยาปัง2ปัน2หอย22จองไปสับยับหลายบ่าสังกัดผิดตัว2ปันเปียดหอย14กุ้นซาเตียหลายยาเฟียนยาปัง10ตนไปดังดวนเส้นฟ้าจานใกล้เกิดไว้ฟงปิ้นโครงการตินดักฮกดีกบป้องกันเย็นฝาหนังซื้อความเจียงยีกระดามของป่าใหม่คือเขาพระเดียดจบเร็วเสียงในยินาเส้นนั่นออกมาเดียดจอดการหักซาธรรมจาตามปิ้นตามเกิดห้องสางไหลยกถันเครื่องจักไหลเปลี่ยนดียกสูงพระเดียดจานอการใหม่สีจวงนั่นตุนอยู่หนังซื้อปิญญาออกมา13สินตีนักหนียกสูงนำเขียมนำดีฝ่ายไปสั่งเตียงป่าใหม่คือเขาพระเจดเห่าตามปีนตามเกิดคำตองกำลังปุ่งเนื่องห้องสังยกสูงกำลังการกลุ่มห้องสังตามปีนตามเกิดมีนำเขียมนำดีสูงพากดถึงจวงกันเมียกว่างเขียววันมังกินเขียววันฮักซาเขียววันสามจองเฮ็ดหนังกันตุนอยู่การสั่งเตียงน้องนำป่าใหม่คือเขาเบี่ยงเงินดันคำมาเข่าเมียนำไม่ฐานฟงหนีเพียงเอิ่งจ้องใจดีๆเดินหกหลอกออกเสาหาคำยินาเซนเจ้าเซนเข้าเสียนพักตาปุ้งเก่าการเฟินผันกักเตรียมเลือเปินอันรัวจำนำหูหนาจังตังเกาจงเข่าเข่าหงเห็นลงเห็นตัวปี2000ปลายสาวกตัวในเส้นทางนั้นออกมาการเฟินเปิ้นโควุรีไหลนีปิ้นสีหอย35เฟิน

0: การฝุ่นอันมีที่ต่างนี้ปิ้นหาหอยไปหาฝุ่นการฝุ่นจนโคหอย80ฝุ่นการฝุ่นไปไปลิสไหลนี้เปิ้นโคปิ้นสีหอย65ฝุ่นการฝุ่นอันมีที่ต่างนี้ปิ้นหาหอย45ฝุ่นการฝุ่นจนโคนี้ปิ้นหอย80ฝุ่นเตือนทุกลูกออก25คำพร้อมปะยาเองมาคาเฟ่จารียินนานปังถนซองปี2008 26ต้นนี้อยู่เวียงเมืองเซียเหมียนมอบยินาซันนี่มีมาคาเฟ่3หมูเอารายการฝนลงปุ่นเก่าชิฟเฟินนั่นพากดถึงอยู่ในนีตันการฝนซงเลอเปิ้นปีนี้ชูชงเจ้าอยู่ตังพะเตียดอ่อนโหโจบ่าคำต่องพะเตียดพงกังใจยกยาหมดไซเทบาเทียมเฮียงใจหยงอีเป้าฝ่ายไปยกยาหมดไซ2ฝ่ายการถามตังมวลปิ้นฝ่ายนั่นออกมาเอาจวงการสืบเป้าเสียนเขาพร้อมการยกยาหมดไซต้องปิ้นการนักตุนอยู่จวงการเป้าใจไข่นักไข่นะนี่เป้าหือออกโจไปอยู่ไปทันแต่ยกยาหมดไซก็ไหลนั่นออกมาปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินซ้ำชูชงเจ้านี่จับเมียนจวงการเถบาเทียมเฮียงฝ่ายไปยกยาหมดไซนั่นนี่หอดถึง363จวงไปถึงไปทันแต่ยกยาหมดไซหือผู้กุ้นนี่หอดถึงหอย52จวงป้องฝากเงินปังปูนั่นหอดถึง40เหมือนเหยียนไปลาปาเซียงหลานช่างเสียนพวกสนีบ่มีหน้าตึงนำลิ้นปกสางมากเจียนกู้เอาเจ้านั่นฮอดถึงเหมือนเก่าบ้านห้อหอยหมู่ฮอดถึงยำห่อนมากเจียนกู้นี่จับไหลมากไล่ถาดเทียมฮอดถึงเดินเก่านี่จักเสาไหลมากป่งดวงไล่เดี๋ยวปี2013โตตั้งปกสางมากเจียนกู้เอาเจ้าฮอดถึงประเดี๋ยวปลายมี10ปีแล้วห้องสางนี้พ่อเพียถึงสิงจันชนหกดีชนเหมียนเซาจู่เปีย12ดีถามปีนห้องสางที่เก่าอันกำจอยกันสั่งเตียงบันตรงมังกึนและปุ่นจากการตกพันที่ใดตกดีปีนี้ไปเทียมนั่นโกจานนันเยียนเจียวเดินทุกดอกออกสว่างคำพักกระตาป้องเก่าหอดถึงปี2008สวักโตเดินหาดับตั้งพระเตียดนี่ปองมีเฮิงจักใส่เตียนฝาเตียนนั่นหอดถึง40โกดเชียนว่าสื่อคมเปิ้งฝาเตียนนี่อยู่ตั้งนักโลกปีนที่หนึ่งจุยเก้าจันมินฝาเย็นพักกระตาป้องเก่าจวงการพิษเพียกอาญายาฝีนยาปังจ้าไหมเรียกการพิษเพียกอาญาพิษเพียกอาญานันออกมา10จวงดีนักนี้ฟังลูกอ่อนดีคะอายุบ่ขืนใจเตือนนั่นนับไหลนับกินยาฝินยาปังนับตามหงราจาตูตาพระเตียจงกัวอยู่เฝ้าพระเตียไว้ในรวยลาปงเก่าหอดถึงเวลาบันเมืองหันวันสวากรรมหลาเลี้ยงนาดีสีตาปลายมีพยาสลวนพระเตียจงกัวอันอยู่พระเตียไว้ในรวยลานั่นสองผู่จวนเปอร์การเพียนในไว้คำลับตายเสียอยู่ในเวลาบันเมืองหันวันเสาร์สีคำกลางคืนพระเตียไว้ในรวยลานี้ปอเกิดเพียนไว้เจ็ดจีขึ้นเนื้อนั่นสองปอกพอถึงวันสหกรรมตั้งพระเตียดนี้ปลายป่าเหือหอยไปสิบเอ็ดกุ้นตายเสียมีปั่นหาหอยเศร้ากุ้นไหลเจ็บซังมีหอยหาสิบเจ็ดกุ้นห้าเป้าไหลยังมีสองหอยกุ้นผดเป้าไหลเตอเปียวผู้เชียนเฉียวเนินเยียนกงซือมันสหกรรมพักกระดาปงเก่าว่าจังเฮือลงอันเตียวไผ่นำเมียสมุดหัวเอ้อหมูซือนี่ปอกเกินมาหอดถึงหอยปุ้นได้หาสิบเจ็ดปุ้นอันนั้นสกัมเพียงนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตั้นคำเพียเสียงบอกนี่เพียวเขาสั้นไหมก็ถึงที่นี
1: ่คำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิ้งพิง
2: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2008สอยโตเดินเปียรอก23คำถึง24คำอยู่ดีเชิญเตอในโคเปอร์ชาเจ็ดคำต้องปากกำนันสีออกพระเตียเท่านี้เป็นพระเตียใหญ่ลงในเนื้อโลกมีวัฒนธรรมและของโคสุมภาพจิกาลาไว้นั้นได้ไหลหักษาดีสอนสืบดีใจหยงดีวัฒนธรรมจงขวาจาดีกับเลิบสืบมาเพียรความให้หลายมาโยหือความเจอวัฒนธรรมมันเกียนขอนต้อมคันธาภาษาก
3: ำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำซ
0: ่อสวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปินด้านคำเข้าเสียขับเสียงโซบองนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวอนดีฟังนั่นเพียวหรือดังไรฟังก้อยฟังกำคับ

0: 多想听懂你的语言，我多想融进你的世界。唉，是一样的，戴家姑娘。
1: ต่อมานี่ไว้ฟังกับครับปบกันอยู่ของบ่อย

Puku yala kashvi olam kucha la mu kucha data shinimae kucha

夜夜啊好伦苦茶拉莫不露花朵莫米波伦七折花朵莫个叫阿拉有คือชาลาเมื่อจะเปิดโยกเสียงคือชาลาเมื่อจะเปิดโยกเสียง

Kuchala javi chite loko len Chicho e kata e jogasu

chala javi chitelakolem chichai katai jagasu

车底嘛，底节么嘛要搞这个卡嘞。

所有的快乐，侬爱所有的那个歌，阿罗的你会，夜一老爸婆家去呀，屋里的你。小鸡乌老子来给的，不拉到富的嘴，那么不么快。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔不吉利，
3: 正阔噶天五千尺贵，
2: 当代时装不难，
4: 你所我社府，
5: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 奉开爱心爬山云南，不料比亚猫干带铁心，放好感动内脑发电，为了高山美。
7: 奉开爱心爬山云南，不料比亚猫干带铁心。ฟังเขาการลงในนกพระเดียดเวลาเขาสั้นไหม
8: ผู้ฟังต่างหลายเขาในเขาสั้นไหมปองนี้ที่เพียงนี้มีเส้นเห่า